0: งได้ตัดชีวิตอิทธิชีอันทบาลไอหินเทียจะมาให้กระทำไม่ว่าขณะนั้นสมัยนั้นบ้านเนี่ยมีกับสายมีลูกชิ้นเสียอันรู้ว่ามีกูบ้านในภาษาคุยนักชิ้นเสียแล้วยังมีเสียงบางส่วนมาเรียนที่จีนเสียงพายุเสียงซึ่งอิทธิชีก็ได้คำคุยนักชิ้นเสียแต่ว่า
1: เอวันเด็กยังได้รู้เรื่องชิ้นเอวิกิภาษาหนีกูรีหีชีโน่ก็ชีนิสูบะตัวเดียวกันนะสนุนเสียงสนุนเสียง